0: ila kutam nagum toy imutun chap ngilingortun a khangkuk una iluh puk per kauluku ika ika ika yoqsuku chank dotn ika yoqnerrlaanik piluunuk peqqamaggnuk una iluh puk usagluku chap ngilikpuk a ika ika ika yusqluunuk qattu piqngaluku dotn ila khlaani khangkuta ayuqukut u misu nakmin anlegut mkhni a sibling a chawli toy amaqsakliku khall uyuqsukuullu pitiqlaappuk tapkh nalkhorkauluni a taunat toy a imum a awalisa khaluni pinrillinguq ika ika yortalrani awal isang kasyo na ni Pilara a piw nakpetulin yung tot ni Wayok sa time toy a ayak nisim ni a akutam chiyo kakluki piskut klasita katasinan ka away a yum atha atha pagtagalo ko pinritlakak a makutlu mabat mamtrelhanun tikilutang yulhut put qaalilhut kfkinaaki pikput chaujit holkinguwartaraalu kiillu a pinritlakkaq chaliillu umyor umyorpuk una assiirluku a khol atiwaqaaniraayaraanik latorulunuk pikuumgnuk kpuumallakkarpuk ukuun qanartiutnik 9075435985 1075433 1075433 1075 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1 ซลคุยจากกันกาเป็กจากตุกจิกันกาวันอุปนิกามีมักจากกับบุตรอัมสิตโตมึงแกรู้สุดแต่แปลกกุดตาอัมตามากุนิกโดยทุกข์กัมนิกกัจจิมิริตแซมึงกักมกุดอิลาบุตรขัดสกาข้าขลุ่งสูจันกจากกัมขนิกจาริสูตุนุกกายสกุลกแปมึงกายากขันริปากัดตาไอปากนี่ตัวมัสยิดไทม์ตัวอุกุตุนาสูกุยขบิกลุกีขมากุตอะไรอยู่วิตปิดุกปุตตาเอาลูกขกไกอัมสัตุตามานาอมยากักลุกจาริปินนักปุตขวานีขวากายากาลักตั้งคลินเนียก Good morning ขวักตา
1: ว่าหนึ่งไงลักษณะ
0: กิตัก
1: ยาฟ้าวนักตักติดสจักรป้าเลยกิอิลิตนาอภัตตาสันตามกตัคันคาลักตาเด็กเคลื่อนก็ลายตามเชื่อใจวิสเกลกุตมามานมันเทศน์นานตั้งหักกามกอยาเลยจึงกันลักตาหายออกกันเรื่องของทุนการเชื่อทุนมาคือKYKกันอยู่ต้นนานก็มากันเชื่อหัวหน้าอยากเป็นเลยตาอุตส่าห์ต่อไม่อันนั้นเรื่องชาติมีก็ตั้งงานหนักก็ตาที่ฉันงานยานก็มาไม่ได้สนิทอุกตาสักนาตัวเลยดิฮัตุนักเลยดิจักรนาตักสิบตามานักเอากับตังสิบตาอุกตาสักก็ได้ก็มัก

0: 分啊，啊，一粒一粒个白家，金乌马六个，阿坤给马黑个咩当个家，阿弟托阿坤啊阿弟，啊，他妈跟金乌能卡咪，啊，那个拉斯米那个咪要克呢，阿呀，好厉害，他个吉亚西亚个多，他讲乌萨克贝查里巴瓦坤，阿古罗瓦坤，啊。นู่นน่ะนี่ขวัดตำตำมาคุณจะเลี้ยสักกี่อาบนั่นบักโฮมตุงเงินนั่นก็กระสามกับปิดูกี่ดิ่งนะได้มโดยนั่นวัดอุกุฎยาทมุนอายลเรตตาตามขมึงอัดงขดตาตักเสกเสมกิจยาก็กามัตตักเลมอักเกนก็ตัวยาคือลูกตั้งหกุดนั่นบัดยาทมนายลกิตาจันกมากูนกามัสกุลกนกปิสุขลูกตั้งปิดูสมขณีนุนักสุกีนุนังเคลื่อนตัมมานีปิสุขบิเกลูกตั้งอุกสุขนกปิดูขบุตตาอัมสักตุตัมมานีอากุนัทูนิคลสัตุกุตตาโจนิคลสตัมมานีปิสุขวิ่งคลุกมีโอกาสเอาหน้าตัมมานีปิดูสกาอากุนัทูนุนาปิดจอกนักอายพุนตัมมานีจัลีปิดูสโขปิสุตุสโขเต้าตัมกุตตานุกัสเปตจันริตรมขณีได้มโดยขวัญสูบอุปนิคกรรมมากุทว่ากุศลความกรรมอยู่ตัดนักปิงาไปเลกาตาตัมมาวัดอายกเลือดึงมากุนกาลกคุยกันจุกพันกาปีละปุตุมยอกลักกาลกสวีตตัมมานีจินข้าวเลือดึงอกดูดเลือดึงอาศิตนักนักขีดใจคลุมันลุดโดดนักกุตตาปัสสิลุกีขจิลุกยาสเปตตาไดม์นักจาราปุถุขังกุตมะกุตอังลิสมนีนักขลุกีปิลสปุตตาคือไม่รู้สุกิปิกุมที่เขาหังกูตาอ๋อสุดงูสุกุนิกปิลัสปุตตาอ๋อนักบากายรู้สุกิตัวตามากุปิกปุตตาคิดคนิกอูมุนจัลกายกาวลแรมุน Good morning
1: Good morning sir
0: อีกิดัก
1: เฮียอีกสุนอัดขันเจ้าลักตา
0: หุยงะเนออัดเจริญแรงงะ
1: อัดเจริญแรงเขาก็เลยมุกปีลาบัดมาให้ลูกนั่งซีพิทวีมันอาศัยแรงมันนัดกินลูกคุยเอาวิธีทำมาขึ้นที่มันจะให้สามีวิธีแรงคุยยาวง
0: อี
1: เดี๋ยวกินักอันนั้นก็สูงนี่ก็จัดมากุดอากูไล่ซีกัดละกับกินแต่ความกันกุนีอากูลากิดไม่มากุดอากุดอินรู้สุดอัตุตุลกิดนี่อัตตาจะมคุณาสุนกิดนิดจันยักษ์ขันียักษ์คุยก็ยักษ์ถึงมันพิษหกมิสุกิมีจันยักษ์อาการแก่สุดโตยากไปเลยนี่ปิดใจสายอาการตัวก็มีอีกอายุนักสักสุยากไปตัวก็เลสคริวกีตัดสติติเลตอัตุตุเลตอักติดสาวนาอัตุลักิตมาเอมัสันเอเดมีตอนนั้นอะไรนักก็นึกกับสุดนึกอัตุลกัตเนตามากนึกโดย